นี่สีจุมพ่นชุดที่1ขาขาวสาวลำซิงมือนี่ในรูปแบบซีดีวีซีดีและดีวีดีมีจำหน่ายที่ร้านอิเมกินร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดแพ็คนี้ได้ที่ดอกจัน 123-703

0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเหลืองโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช้างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

กว่างที่ก็รับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังดังดันเชียงเพลงใจลูกตุงครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีครับท่านผู้ฟัง11 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา2 ชั่วโมงโดยประมาณครับนะตอนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ครับทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออน

เพลงให้ท่านผู้ฟังได้ความกันโกรธด้วยความคิดถึงคิดถึงครับนะฟังกลับงานเพลงของไม้พิรมพรฟันใจผู้ชายแรงงานคิดถึงจังเลยขอให้ความสุขจงเป็นของทุกท่านครับ

ท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังด้วยงานเพลงก้องไม้พิลมพรครับนะคิดถึงจังเลยครับเช่นเดียวกันกับท่านผู้ฟังนะเจอกันทุกวันทางโทรทัศน์ฟังเสียงเพลงกันถึงแม้จะไม่เจอหน้าหรือพบกันก็ตามกับท่านผู้ฟังแต่ว่าคิดถึงอยู่เสมอครับนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้พบเจอกันก็ตามครับท่านผู้ฟังนะก็ขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังที่เกียรติตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะตามหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงใต้ลูกทุ่งท่านผู้ฟังเชิญชมเพลงไหนมอบไปกับใครโทรรับกันเข้ามาที่074812055ครับนะครับขอบคุณมากๆครับนะวันนี้ก็ไล่ไส้ครับที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ฉันชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับท่านผู้ฟังจากในเขตเทศบาลนครสงขลาอยู่ที่ถนนราชดำเนิน1/14ครับนะนี่กับคุณพี่พลครับชวนไส้ที่ซ่องวันนี้กว้างกันเป็นหมู่คณะเลยทีเดียวจากบ้านหนามกระจายนำทีมโดยพี่ลงครุฑและประกอบด้วยคุณน้องเต๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านไฉ่กรองและก็คุณน้องไรครับใช่ที่3วันนี้ครับมาจากบ้านบางด้านคุณพี่โยปากูลใช่ที่4นี่กับน้องเช้าเสียงใช่ๆเหลือเกี่ยวใจนี่ครับนายุหมู่บ้านธนาดีบ้านหนามกระจายใช่ที่5ครับนะจากคุณน้องตานหมอราชภัทรจงกล้าใช่ที่5กับคุณพี่นกกับมหราชภัทรตรงกล้าเช่นเดียวกันใช่ที่6คุณลุงย่ามกับนี่ก็อยู่ที่มหราชภัทรเช่นเดียวกันครับนะแล้วก็ใช่ที่7กับคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงนี่ก็กว้างรวมกันอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอครับนะอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโครูปช้างครับนะใช่ที่8เที่ยงใช่ๆนะโตกันเข้ามาให้กำลังใจเช่นเดียวกันครับนะคุณนงเกอยู่บ้านหนามกระจายใช่ที่เก้าคุณน้องเศร้าธนาดีนะบ้านหนามกระจายใช่ที่สิบกับคุณป้าใจดีอยู่ที่ไหนกับอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้าคงใช่ที่11ครับจากอำเภอสิงห์นครครับนะคุณน้องใจใช่ที่12ครับวันนี้พี่นุ่นอยู่ชุมชนสว่างในเขตเทศบาลนครสงขลาและสุดท้ายใช่ที่13ครับนะนี่กับคุณพี่เศร้าจากอำเภอสิงห์นครนะครับนะที่ได้โตกันเข้ามาก็ขอกราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายครับนาที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเผอมอไปกับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงครับนะขอบคุณควังกันต่อครับนะที่แนะนำกันเข้ามาคุณพี่พรครับอยู่ถนนราชดำเนิน1/14ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะลูกทุ่งเลือดสุพรรณแนะนำกันเข้ามาสุรพลสม

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องใจเมืองสิงห์กับดานามนิงไล่ลึกกับท่านผู้ฟังคำว่านามนิงไล่ลึกนี่กับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นจำนวนไทยกับจำนวนไทยที่ไม่ถึงคนที่มีตาตีจังใจย้ำกับได้เรียบร้อยไม่ก่อยพูดก่อยจ้าครับหรือดูเรียบร้อยภายนอกกับแท้จริงแล้วเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งฉลาดหลักแหลมกับท่านผู้ฟังหรือมีความสามารถซ่อนอยู่ภายในหรือที่เรียกว่ากลมในควักกับท่านผู้ฟังนะกราบขอบคุณมากๆกับแนะนำมาจากคุณพีพรถนนราตรี1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาขอบคุณมากๆครับนะอู่ซ่อมไม้กาเจวิทบ้านบางนานครับท่านผู้กังทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกโต๊ะครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับให้คำปรึกษาหารือกันในเหลืองก้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาเจวิทบ้านบางนานตำบลโครูปช่างอำเภอเมืองสงขลาครับสู้ดอกซ่องซี่ฮอกตองอาแล้วก็ฮอกครับนะตัวไปได้ครับจบตามรายละเอียดกันที่อู่ซ่อมไม้กาตรวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซนแม็กไม้แม็กมือซ่อมให้บริการตั้งซุ้นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์เมื่ออาชีพครับนะแล้วก็ยังให้บริการกลับสันพวกฝั่งป้ายางโดยเฉพาะยางยิงปะแบบใหญ่ไม้นี่ครับนะในส่วนนี้ป้ายฟรีไม่มีเหินไข้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำยางยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาถนน38ครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าสองอาหาซ่าบกซ้ำท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการหน่วยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านมีความยินดีลดให้ท่าน 10% ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กว้างกันต่อนะเดินทางมาถึงบ้านนามกระจายพี่ลุงครุฑและทีมงานวันนี้คุณน้องติ๋วกับทีมงานพี่ลุงครุฑให้เกียรติในนำงานเพลงก้องแกมผิดสลาครับนะงานเพลงเรียมสะอื้นครับมอบความสุขไงกับทุกๆกันควังงานเพลงนี้พร้อมๆไปเลยครับ

ใจหมายเห็นกันตอนเป็นกับนะดีกว่าหมายเห็นกันตอนตายกับท่านผู้ฟังเรียมซะอื่นแกมพิศรากับนำเอาความสุขในกับทุกปันนะครับฟังกันโตกลับยังอยู่ที่บ้านนำกระจายทีมงานไปยุ่งรุบคุณน้องแก้วกับไอ้เกียรติในนำงานเพลงก้องนุ่มนาเสียงเด็ดซ่อนเป็ดซ่อนทุกปันคอยเรียมกลับมา

ครับท่านผู้ฟังฟังกันต่ออย่ารอกันช้าจักกันนานฟังงานเพลงก้องเสรีรุ่งสว่างครับนะเขาลืมเราแล้วครับนะแนะนำมาจากป้านำกระจายพี่ลงกุดหมอความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันทร์ประกวางเจอจะกลับว่าคนเราเนี่ยครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพไปไรกับจันทร์ประกวางถ้าอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่สุจริตเนี่ยครับจันทร์ประกวางถือว่ามีเกียรติมีทักษิณกับจันทร์ประกวางนะอาชีพที่สุจริตนี่ครับนะชีวิตคนเรานี่ครับนะถึงแม้จะยากจนก้นแค้นบั่นเบลือก็ต้องอดทนแล้วก็ที่สำคัญนั้นก็คือก็ต้องตั้งสติสู้กันต่อไปตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปกับท่านพระกังจบไปกับงานเพลงของสยสยพี่เป้าสายันสัญญารักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆกับงานเพลงพบรักปากนำโพครับขอบคุณมากๆครับนะพี่ลงครุฑถึงเป็นวัวนาทีมครับนะอยู่บ้านนำกระจายนะไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามาเรื่องของเสียงเพลงครับถึงประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบ้าบ้านชัยครองและก็คุณน้องเล่ครับนะขอบคุณมากๆครับนะก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงที่ท่านผู้กว้างให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาก็เวลากันสักครู่ครับนะมากันทีเหลืองก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์โรงเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเหลืองก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับโรงเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามโยติต้องการรุ่งเรื่องอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081สามาที่ที่ช่องที่อาโทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกแกนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรื่องอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำโยโคเวลูนิโอพลัสครับท่านผู้กังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กังเจอกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนใจกองไอฟีทุก4เดือนและก็ยังบริการครับล้างการก้ายไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆกับไปชาติไอฟีถึงทีถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอเชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประทาตหรือตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงหลวงอิมครับณวัดกระเทศจุฬาธีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับวันที่23-24กันยายน2569ขอเชิญชวนครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อหน้ามาที่บ้านบางด้านครับพี่โยปากุลแนะนำวันว่านานเพลงก้องทุนทงใจครับกระถมวิปโยคมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังนะจะไปกับมานเพลงก้องทุนทองใจกับนาแค่ใกล้ก็คุณมากมากรับนาจากพี่โยปากูลบ้านบางดาในเกตในนำงานเพลงนี้กันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านมอบกันโตครับอย่าให้โรคกัญชาถ้ากันานมาถึงคุณนองตาลครับและทีมงานมอราชพัฒน์ทุกข้าครับคุณนองตาลได้กำจับกำจาบอกว่าอย่าลืมไอ้ไรหมอไม้กับพี่หน่อยครับถนนเทศบาลหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครทุกข้าครับนะแล้วก็นองใจกับอำเภอสิงห์นครล่วงชำนาญทันผู้อาวุโสพร้อมทั้งท่านผู้กังที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะหมอไม้ครับนะกว้างกันเลยครับนายโรคกัญชาท่ากันนานงานเพลงก้องยิ่งลีซี่ชุมพลกับงานเพลงผู้ยิ่งละล่าครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องยิ่งลีซี่จุมพลกับนากาเฟนขอบคุณมากๆกลับนาจากหมอราชบัตรชงคราคุณหลวงตาในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับโอเจ้าไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไตรพันเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันชายบริการกระไดที่อุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปช่างอำเภอเมืองช่องคราทุนกช่องที่56ต้องอาแล้วก็6ตัวไปได้ครับที่อุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กช่องคราที่นี้จำได้ครับนะอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับตันพวกขวางปลายางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงินก้อยไม่จำกัดจำนวนเงินก้อยไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ำอย่างยลอแม็กซ่องคราถนนจำที่แมทครับตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องคราช่วงเก่าอกเก่าช่องอาอาจ้ามอกซ้ำท่านพระกวางโทรไปชอบท่ามไรละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานโดยหนองอ้ำครับท่านพระกวางทีไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีช่วยลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อครับยังอยู่เทมอราชภัฏสงขลาครับนะคุณพี่นกให้เกียรตินำงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยกับไปกวางพร้อมๆกันเลยครับนะเป็นโชดให้เศร้าได้ก้องครับงานเพลงที่ซ่องข้อเป็นเจ้าบ่าวครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านอีกซ่องงานเพลงกวาง

ก็เป็นชาวบ้าวกับนางงานเพลงของเอกชัยสิริชัยขอบคุณมากๆจากมอราชภัฏช่องคร้าคุณพี่นกครับนะขอบคุณไปยังนุ่มหมอเตยอำเภอสิงห์นครที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาคอยสักครู่นะครับเดี๋ยวกระผมคอยๆทยอยจัดให้ครับนะกว้างกันโตครับยังอยู่เตมอราชภัฏช่องคร้าคุณลุงยามครับนะให้เกียรติ์นำงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับแหนกับแหนข้างเดียวแล้วโตกันด้วยเรียมดาราหน่อยน้องก็แหนกับ

ครับน้องก็แหนกับท่านผู้ฟังงานเร่งก้องเรียมดาราหน่อยก็คุณมากมากครับนะคุณน้องตานและทีมงานมอรัชพัฒน์ทรงกล้าไม่ว่าจะเป็นคุณพี่นกและคุณลุงยามที่ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาและแนะนำทีเพลงกันเข้ามาที่ชื่นชอบหมอไปก้นติดตันรักคนติดตันคิดถึงขอบคุณมากมากครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตอย่ารอกระจาตากันนานมาถึงคุณพี่เพ็ญครับอยู่ที่ส่วนตูนครับตำบลก็รูปจางพี่เพ็ญและพี่นงครับนะวันนี้พี่เพ็ญให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องพุ่มพวงดวงจันทร์กับนาแก้วโร่ผีแล้วก็โตกันด้วยงานเพลงที่สองก้องสุรพลสบัดเจริญพี่นงแนะนำกันเข้ามางานเพลงสวยจริงๆอีกสองงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญครับสวยจริงๆครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆครับนาจากพี่เพ็ญและพี่นงส่วนตูนตำบลโครูจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กำลังรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามโยติตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมครับนะถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องคร้าครับ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5ตู้ไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องเครื่องเครื่องกล้องนามครับนะยอกอดเวลุนเหนียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กังเชิญกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีถูกซี่เดือนกับแล้วก็ยังบริการร่างกันใกล้ท่านฟีเจ็ดปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆกับนาไปชาติได้ฟีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมไปที่สมโพธและเบิกเนตรครับพระครูสวัสดิ์ประชาตื้อตาลุงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับหรือล่วงหลวงอิมครับนะณวัดกระเทศชลาที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24กันยายน2569ครับนะก็เชิญครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านทางด้านเชียงเพลงได้กว้างกันโตต้องขอไปเถียโรจาจ้านานกันนิดนึงครับนะเดินทางมาถึงบ้านบางด้านอีกครั้งครับนะคุณนงเจ้วันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกำชาบอกว่าหมอไปกับคุณปาใจดีคุณปากองปิโยปากูนบ้านบางด้านครับนะและพิเทศทุดจริงพิเทศเทศทุดจริงจริงครับนะหมอไปกับคุณปอเปียนครับด้วยความยินดีครับนะงานเพลงนี้ครับนะก้องไกรเอกใจซีวิจัยเจ้าบ่าวทุกเทและก็มอบความสุขให้กับทุกท่านควังพร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังปากกายบ้านเรานี่ครับซึ่งถือว่ามีท่องเที่ยวมากมายครับไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปากใต้ไทยเรานี่ครับเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญนั่นก็คือนั่งกับนั่งตะลุงมโนราถือว่าเป็นศิลปินประจำภาคเลยทีเดียวกับนะนี่ก็คือนั่งมโนรานะแล้วก็มีโบราณสถานศาสนสถานที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นพระบรมบาทาเจดีย์วัดมหาธาตุวรวิหารครับนะนี่ก็จะถอนถึงภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์อันยาวนานของทงทิ้นตายครับท่านผู้ฟังนะจบไปกับงานเพลงของลิลลี่เจนนี่ครับชวนน้องหลงตายขอบคุณมากๆจากบางร้านคุณน้องเจ๊กับไอเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันครับมาฟังกันต่ออีกหนึ่งงานเพลงกับก่อนที่จะไปพบกับผู้ทำรายการครับนะมาถึงคุณน้องเช้าหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายวันนี้ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาก็คิดว่าคงจะมาไม่ได้สักหนึ่งงานเพลงครับสุขีเทิดที่รักกับงานเพลงของพนมนกกรมอบความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆครับนะจากมุบานธนาดีคุณหนองเศร้าครับที่แนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพิ่มมอไปกับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงครับนะอุตมะกาจวิทย์บ้านบางนั้นที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะแล้วก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาครับเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกระไดที่อุตมะกาจวิทย์บ้านบางนั้นตำบลโครุบจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะสู่นอกซ่องเสียฮกตองแล้วก็ฮกทัวไปได้ครับที่อุตมะกาจวิทย์บ้านบางนั้นสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์ช่องคร้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือจ้องให้บริการตั้งซุ่นต้วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ําอย่างยลอแม็กซ์ช่องคร้าถนนจ้ําที่เม็ดครับตําบลโครุบจางอําเภอเมืองช่องคร้า0996925563ท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นโดยหนองอ้ําครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าความรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อเดินทางมาถึงบางด้านครับนะกันอีกทีคุณป้าใจดีกับคุณป้าคงวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามาบอกว่ามอบให้กับคุณน้องเจ้คุณพ่อเพียนปิโยปาคุณบางร้านและท่านผู้กองที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะแนะนำกันเข้ามาสร้างงานเพลงคงจะหมอไม่ได้สักหนึ่งงานเพลงนะครับนะตรงก็ไปจริงๆวันนี้ไล่ทันครับนะกว้างกับวันว่านานเพลงก้องมนซิดกำซอยกับมนเมืองเนื้อหมอความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กรับงานเพลงก็มนฟิตกำจอยกับนามนเมืองเนื้อครับขอบคุณมากมากครับนะจากคุณป้าใจดีคุณป้าคองบ้านบางด้านให้เกียรตินำกันเข้ามาครับมอบผ่านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ควังกันต่อมาถึงคุณนงชัยครับอยู่อำเภอสิงห์นครกำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับเบาผู้พอที่มาลูกเคียดเพื่อกรรมนงตานและทีมงานมอราชพัฒน์ทุ่งกล้าคงจะมอบให้ได้สักหนึ่งงานเพลงเช่นเดียวกันกับหนังงานเพลงก้องชัดชัยมงคลทองครับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

ักจากหนองจายอำเภอสิงหนครให้เกียรตินำกันเข้ามาลูกโน้ตอ่านเพลงก้องชัดชัยมงคลทองครับนะหมอบกันต่ออย่ารอกันจาตากันนานเดินทางมาถึงชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณพี่นุ่นครับแนะนำอ่านเพลงกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าหมอบให้กับอามอย่างยนต์รอแม็กสงขลานายจังเวกจังกรึงซอยกาวถนนไสบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณใหญ่เนี้ยวกับอยู่ชุมชนระวังและท่านผู้กวางที่กว้างไร่การเพลินใจไปกับวิทยากว้างกันเลยกับงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยภูมิใจ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ประกวางความแก่จราถึงมาอยากได้กะหมาเราเองกรับจันทร์ประกวางแต่ความดีนี่กรับจันทร์ประกวางถ้าอยากมีอยากได้ก็ต้องทำเองกรับจันทร์ประกวางนะอ่านเพลงก้องเอกใจซีวิใจภูมิใจที่ได้แก่กับนาขอบคุณมากๆจากชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณพี่นุ่นให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับท่านผู้กังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการหลับสั่งอะไรด่วนให้ตามหลุนตามโยที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะจูน81ถ้ามาที่ช่องที่5ตู่ไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามโยโคเวลุนิโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกล้องให้ฟรีถูกซี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล่างการใกล้7ปีเต็มนะติดตั้งให้ฟรีท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็ติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจ่ายเจ้าหน้าที่ใกล้ๆไปซะที่ได้ทันฟรีถึงที่ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมวิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาหรือตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิระเมธาจารย์กับลือตาล่วงลุงอิมกับนานาวัดกาเทศจุลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลา23 24กันยายน2569ก็เชิญชวนกับนาพี่น้องพุทธศาสนิกชนไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้กว้างกระโตพี่สาวครับนาคงจะมอบให้ได้ชักหนึ่งงานเพลงกับนาพี่นะอยู่ที่อำเภอสิงห์อนาคตหน้าแรงงานเพลงก้องใจชนะ

ครับท่านผู้ฟังหน้าแรงกับการเพลงก้องชัยชนะบุญอโจทย์กับขอบคุณมากๆจากที่งานอากรคุณปีเศร้าฟังกันต่อครับนุ่มบ่อเตยอำเภอซิ่งงานอากรกับกำจับกำจ่าบอกว่ามองไม่กับคนไทยเล่นและท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเปิดใจไปกับปิญญาฟังกันเลยกับน้าออดโฟเอฟกับคอยนวลที่

ท่านผู้ฟังงานเพลงก็งอดโปรเอสกับจากกอยนวลตีซั่วลำไยก็คุณมากมากจากนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครครับฟังกันต่ออย่ารอกันจ้า

กราบท่านผู้ฟังงานเพลงก้มออดโฟเอสกับดันเสน่ห์เศร้าเวียงปิงแนะนำมาจากคุณน้องห้องเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครชุมพรครับนะยังไม่จบกราบท่านผู้ฟังเลือกเวลาเลือก

ล้วนสวัสดิ์ชื่นชมบุญนะครับนักร้องวงดนตรีจุฬารัตน์กับเพลงที่ฟังผ่านเป็นเพลงที่สองหัวใจให้เธอก็มาโต้ตอบเพลงที่ฟังกันเป็นเพลงแรกกันนะครับสำหรับคำขอของทางเกาะยอนั่นก็คือขอทานหัวใจของชัยอนุชิตทั้งสองท่านนี้ก็เป็นนักร้องของวงดนตรีจุฬารัตน์ในยุครุ่นแรกๆบุกเบิกกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นยุคที่สี่ฐานเสือคือพรพิลมปองปรีดาแล้วก็ทูลทองใจพร้อมทั้งทางด้านของนักร้องอีกท่านหนึ่งที่แต่งเพลงเป็นครูเพลงนะครับนครถนอมทรัพย์นะหลังจากที่พอพี่ลมออกจากวงดนตรีปลายชายเมืองสิงห์เข้ามาแสบแทนนี่เป็นเพลงที่สองอีทางกอดยอขอเข้ามานะครับนั่นก็คือขอทานหัวใจหัวใจให้เธอคุณมนสวัสดิ์ชื่นชมบุญนี่ก็เป็นภรรยาของครูทูลทองใจมีธิดาร่วมกันก็คือพินนภาทองใจสมรสกันนะครับสำหรับเพลงที่มีชื่อเสียงนอกจากจะหัวใจเธอแล้วก็ยังมีโปรดเถิดทูลวัวซึ่งก็เป็นเพลงแก้ของทูลทองใจที่ฟังผ่านกันไปนั่นก็เป็นเพลงตามคำขอของการกอยอสองเพลงยังติดค้างกันอีกสองผลงานเพลงในรายการเล่าขันตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้ามาสู่เพลงเก่าเราชอบทั้งสองท่านนี้อยู่ดนตรีจุฬารัตน์กันนะครับสำหรับทางด้านของชัยอนุชิตซึ่งก็เป็นนักร้องรุ่นแรกๆและก็เป็นโฆษกด้วยนะครับเป็นโฆษกหน้าเวทีจะต้องมีหน้าตาดีหน่อยถ้านึกหน้าไม่ออกของชัยอนุชิตก็ท่านผู้ฟังยุคนี้ก็ต้องนึกถึงหน้าของสอนชัยเมฆวิเชียนยังไงนั่นในหนุ่มๆนะครับนั่นก็เป็นหน้าตาละไม้คล้ายกันนะโกศกบนเวทีต้องหน้าตาดีหน่อยเพลงของชัยอนุชิตขอทานหัวใจวิมานบ้านนาและเพลงที่สนุกๆเข้าป่าจับแลนนะคนใต้ทางใต้นี่ได้รับความชื่อเสียงอยู่มากท่านเสียชีวิตกันไปเมื่อปี2537สิริอายุรวม60ปีนะครับสำหรับประวัติของชัยอนุชิตหรือสุรชัยวณิฐานนท์ก็นำมาเล่าสู่กันฟังในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ขอมากันอีก3แฟนเพลง3คนนะครับรอฟังกันอยู่ในรายการนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรคไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับวันนี้ก็เรียกว่าอากาศค่อนข้างที่จะอึมครึมนะฝนก็โปรยปลายลงมาบ้างอากาศก็ไม่ร้อนฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับในเพลงเก่าเราชอบหรือคุณจะขอเพลงเข้ามาก็0843002556 0943563991นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านในด้านของเพลงอีกชุดหนึ่งนะครับจากการกอยอก็ส่งเพลงของสังทองสีสายอ้าวอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นนักร้องยุคไทยๆกันแล้วล่ะสำหรับทางด้านของสังทองสีใสซึ่งก็เป็นนักร้องที่อยู่วงจุฬารัตน์เข้ามาหลังนักร้องที่อยู่เมืองการนะกันไม่นานนะครับสำหรับเพลงบันทึกแผ่นเสียงแรกก็นั่นก็คือเพลงอกอุ่นไหมอกอุ่นนะครับเป็นเพลงที่หัวหน้าวงดนตรีนะเป็นผู้ประพันธ์ให้ก็คือครูมง
และก็ยังได้รับการเอื้อเฟื้อเพลียงจากอาจารย์ชัยเมืองสิงห์สุเสียนพันทองกันอีกหลายผู้นานเพลียงนะครับในยุคนั้นรวมทั้งอาจารย์สุชาติเตียนทองด้วยนะครับสำหรับสังทองสีใสนะและก็มาดังอย่างยิ่งใหญ่กับเพลงโทนร่วมแสดงหนังจนถึงวาระสุดท้ายนั่นแหละนะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เดี๋ยวก็มาเล่าสู่กันฟังกันบ้างเอาฟังเพลงยุคแรกกันก่อนนะครับนะในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับเกาะยอคอเข้ามา

โทนชนก็ต้องหนีตามถ้าโทนหน้างามมันดังสังทองหนังของเปียกโปสเตอร์เรื่องโทนชยาสุริยันนำแสดงได้รับความนิยมอย่างสูงทีเดียวนะครับประมาณปีพุทธศักราช2513ต่อ14คนที่พูดนี้ก็อยู่โรงเรียนถนนวิเชียรชุมสมัยก่อนเรียกถนนวิเชียรชุมอยู่ใกล้ๆกับวิกเจริญชัยวิกเจริญชัยในยุคนั้นก็มีโปสเตอร์นะครับชยาสุริยันนะก็เรียกว่าเป็นหนังดังของเปียกโปสเตอร์เรื่องแรกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับสังทองสีใสก็แจ้งเกิดในรายการนี้แหละนะ2513เขาแสดงภาพยนตร์เรื่องโทนร้องเพลงประกอบด้วยต่อมา2518ออกจากคุกหรือเปล่าอ๋อกำลังจะเข้าคุกสิเพราะสาเหตุว่าไปทำการแสดงดนตรีที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ไปล่าไปสายเนื่องจากรถเสียถูกผู้ชมหน้าเวทีโห่ร้องสังทองก็ใจร้อนนะครับชักอาวุธปืนยิงใส่ผู้ชมเสียชีวิตเขาเสียชีวิต1คนและกระสุนก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจึงถูกศาลพิพากษาจำคุก12ปีระหว่างถูกจำคุกสังทองก็แต่งเพลงรักข้ามกำแพงเนื่องจากภรรยาคุณที่เป็นแม่ของลูกชายปัจจุบันเนี่ยมาดูแลก็อยู่ในคุก4ปี7เดือนนะครับได้รับอภัยโทษแล้วก็กลับมาโด่งดังนะครับรักข้ามกำแพงหรือว่าสังทองแถลงการประมาณนั้นโด่งดังมากและในเรื่องหนังก็แสดงหนังอีนะครับเพราะว่าได้ความนิยมอย่างสูงภาพยนตร์เรื่องหนังที่เป็นหนังไทยหนังใหญ่ในยุคก่อนนะครับแต่ก็ตกเป็นข่าวเป็นผู้จ้างวานค่าสุริยันส่องแสงนะฮะในยุคนั้นสุริยันส่องแสงก็เป็นนักร้องที่อาจารย์ชลธีทานทองเป็นผู้ปั้นขึ้นมาถูกจ้างวานค่าขณะสุริยันส่องแสงแสดงบนเวทีทางจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือนะครับเสียชีวิตคาที่และยังเป็นคดีความกันอยู่นั้นนะฮะสังทองก็สู้คดีสังทองก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนตัวเองถึงแก่ความตายในวันที่25มกราคมปี227นะครับเขาก็ลือกันว่าเขาจัดฉากให้สังทองตายเพราะว่าแกก็ไปทำเขาก่อนแล้วก็มีคนโจทย์หลายคนนะครับลงขันกันนั่นก็เป็นเรื่องเล่าอ้างสื่อกันไปเนี่ยก็เรียกว่าหลังจากการเสียชีวิตก็กลายเป็นนักร้องที่คนพูดถึงกันมากนะครับก็เป็นอดีตตำนานที่รุ่งเรืองกันอยู่นะฮะภาพยนตร์ต่างๆร่วมแสดงนะครับตั้งแต่โทนจอมบึงลำพูจงอางพยองอีกมากมายทีเดียวสำหรับเรื่องราวของเทพบุตรหน้าผีขอบคุณที่ติดตามรับฟังในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาสายล่าสุดนี้ก็มาจากชำนาญนะฮะขอมาสองผู้นานเพลงของทองอินสิ้นหวังธนาภาโชคพวงมาลัยของไวยพจน์เพชรสุพรรณและที่จะถึงต่อไปนี้ก็เป็นอีก2เพลงเก่าที่เรียกว่าก่อนพ.ศ. 2500นะครับสำหรับทางด้านของหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครสงขลาหลวงกล่อมนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่บ้านปลายนารอบเหมาของคนสุพรรณเสียงดีเสรีลุ่งสว่างนะหรือว่าคุณจะมาเสริมเพิ่มแต่งเข้ามาในรายการนี้ก็โทรมาที่0843002556 0943563991นะครับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งยินดีต้อนรับด้วยความอบอุ่นด้วยเสียงเพลงข้าน้ำนมกลิ่นโคลนสาบควายนะเป็นเพลงเก่าของชาญเย็นแขซึ่งเป็นสิทธิ์ของครูเพลงบุญบุตรกันบรมกวีขี่แต่ลูกทุ่งไทยนะครับเขียนเพลงนี้ทั้งสองพ้นานเพลงฟังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับทางด้านของหมู่สามสถิง

ชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตชาวนาก็เปรียบดุจกลิ่นโคลนสาบควายนี่ก็เป็นท่อนสุดท้ายที่บรมครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรมกวีขี่ตะลุทุ่งไทยเป็นผู้ประพันธ์กันตั้งแต่พ.ศ. 2497นะและเพลงนี้ก็ได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่1เมื่อปี2532นะกลิ่นโคลนสาบควายสาบควายของอาจารย์ชาญเย็นแข 2497สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามห้ามออกอากาศนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงยังไงจริงๆก็ไม่น่าจะออกเป็นเพลงที่ถูกโดนห้ามหรือโดนแบนนะครับแต่ที่ข้างในภายในก็บอกว่ากระซิบกันบอกว่าเพลงนี้มีชื่อบิดาของท่านจอมพลอยู่ด้วยกินครัวทราบวายนี่นะท่านก็เลยห้ามออกอากาศแต่ก็เรียกว่าถ้าทำการแสดงกันได้ไม่เป็นไรนะในยุค2497ก่อนที่จะเกิดอะไรเขาเรียกอันธพาลครองเมือง2499ในยุคนั้นนะครับยิงจอมพลป.ก็ต้องโดนข้อหาอะไรล่ะต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับไปเสียชีวิตที่ญี่ปุ่นโดนข้อหาที่เข้าข้างกับฐานญี่ปุ่นบุกแผ่นดินประเทศไทยในยุคนั้นนะครับก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบคุณมามอบกันให้นะครับส่งเพลงเข้ามาก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงอีกหนึ่งชุดรอกันอยู่ตรงนี้สำหรับรายการนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือ FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปนะครับก็ไปกันที่สมัยคาสวิตบ้านบางดานสงขลาอันซ่อมเครื่องยนต์ช่วงแรงรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้บริการเป็นกันเองเสมอสำหรับสมัยคาสวิตตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-11 บ้านบางดานตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนหน้าฝนนี้ฝนตกถนนลื่นนะครับทางเลี้ยวทางแคบทางโค้งทางแยกและก็บริเวณที่อันตรายต่างๆนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่ด้วยความพัฒนาดีจากสมหมายคาสวิตปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์กันได้0624565556อยู่ใกล้ๆกับ 7-11 บ้านบางดานกับร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์ครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับสำหรับร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์ตั้งไม่ไกลละแวกเดียวกับสมหมายคาสวิตนะครับถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245เอาละกลับมาถึงเพลงของทางด้านบ้านปลายนานะฮะคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างอิจฉาตายายเพลงลำวงสบายสบายชลวันสัญจรและก็อีก2ผลงานเพลงนะครับ Amazing สุพรรณกับสัพพายสุพรรณนะฟังกันอยู่ที่สิงหานครนะครับก็ขอบคุณไปยังทางบ้านปลายนา

ว่าจะเป็นสะพายสุพรรณบุรีนะครับน้องยุ้ยญาติเยอะสะพายสุพรรณร้องแก้เพลงของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการร่วมกับสมหมายคาสุวิทย์รุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับสายล่าสุดก็มาจากบ่อยางสงขลาแต่ตรงนี้ก็มาฟังแม่พวงมาลัยไวยพจน์เพชรสุพรรณเป็นเพลงที่2แล้วก็ธนาภาโชคทองอินสิ้นหวังนะครับมาจากทางด้านชำนาญนะฮะทุกเสียงทุกสายไปยังริมคลองสำโรงบ้านปลายนานะและก็คุณฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับก็ฟังส่งท้ายในชั่วโมงแรกของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง

ีภรรยาของครูสุรพลสวัสดิ์เจริญนะครับสีนวลสวัสดิ์เจริญก็มาตั้งวงดนตรีหลังจากสามีเสียชีวิตตามคำร้องของคณะศิษย์สุรพลที่เป็นศิษย์ใหม่นะครับสายเลือดใหม่ส่วนสายเลือดเก่าก็ไปตั้งวงดนตรีคณะศิษย์สุรพลเพลงนี้ก็ชาตรีศรีชนเป็นผู้ประพันธ์ในสีนวลสวัสดิ์เจริญขับร้องทั้งที่เธอก็ไม่ค่อยที่จะยุ่งเกี่ยวกับวงดนตรีของครูสุรพลมากนอกจากจะเป็นบางครั้งบางคราวแต่ที่เป็นธุรกิจเป็นลำเป็นสันก็คงจะเป็นทูบหอมโรงงานทูบหอมนะครับของครูสุรพลที่ศรีนวลดูแลกันอยู่และก็ลูกๆอีก4คนนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งวงดนตรีหลังจากครูเสียชีวิตก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดให้จัดไปกัน3ผลงานเพลงนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่ฟังผ่านกันไปนะฮะกับเพลงล่าสุดนี้ก็สีนวลสมบัติเจริญรักหน่อยนะก็ยังมีบูงาโดนไฟนะครับเพลงดังของสีนวลสมบัติเจริญที่ชาตรีเขียนให้และก็อีกหลายคนนะที่เป็นคณะของครูสุรพลนะครับในยุคนั้นก็ไปเข้ากับวงดนตรีดำแดนของวงดนตรีของสุรพลที่สานีสามีก็คือครูสุรพลสามีของสีนวลคุมวงกันอยู่นะครับก็จะมีพรชัยสร้อยเพชรดำแดนสุพรรณชาตรีศรีชนนี่ก็เป็นครูเพลงประจำวงดนตรีโรมศรีธรรมราชด้วยเช่นเดียวกันนะครับและก็อีกหลายหลายท่านก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังเพลงดังเนี่ยยุคนั้นก็คงจะเป็นมาลัยสีโศกนะธนาคารใจใต้เงาเดือนมนรักแม่ปิงแล้วก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องมนุษย์เรือมนุษย์นะฮะของครูชลินนาธนาคอนนะครับก็ยังมีเพลงพ่อกันทีร้องเพลงแก้พ่อหรือยังของสอนกิริศรีประจวบก็นับว่าศรีนวลสมบัติเจริญก็ทำวงดนตรีอยู่ 2-3 ปีนะครับก็เรียกว่ามันจะต้องดูแลกันทั้งคิวการแสดงและก็ดูแลปกครองสมาชิกในวงนะฮะก็เรียกว่าทำให้เกิดอาการไม่ไหวเบื่อหน่ายนะฮะเพราะว่าจะต้องเดินทางกันไปขึ้นเหนืออีสานใต้ในยุคนั้นนะก็เป็นศรีนวลนั้นเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ชาวจังหวัดอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญนะและคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตก็อยู่กับญาติที่กรุงเทพมหานครนะครูสุรพลก็พบกันด้วยการแนะนำให้รู้จักกับนักร้องรุ่นพี่ครูสุรพลก็ทำให้ศรีนวลจะชื่นชมนะฮะแล้วก็แต่งเพลงพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้จนกลายเป็นความรักนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปอีกทั้ง4เพลงหลังจากฟังสาลิกาหน้ามนลืมเสียเถิดและก็สักครู่นี้รักหน่อยหน้าจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาครับส่งเพลงเข้ามากันอีกนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้เวลาดีๆตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่2ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยก็084 3002556 094 356399ขอบคุณที่แนะนำเพลงเกี่ยวกับบัวกันนะ4เพลงนี้บัวล้วนๆนะเดี๋ยวจะได้ฟังกันเอาบัวกลางสระของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดกันก่อนสำหรับริมคลองสำโรงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีบัวกลางบึงบัวหลวงบึงพลานนะ
จัดกันให้จัดกันไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับในเพลงเก่าเราชอบ

เรื่องของดอกบัวทั้ง4แบบใครแอบคิดอยากเป็นชนิดไหนใต้โคลนหรือบนน้ำตามแต่ใจเป็นอย่างใดใน4ชนิดบัวนะครับนี่ก็เป็นเปรียบเทียบกับบัว4เหล่าไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับดอกบัวเป็นเพลงไทยแต่ที่แน่ๆก็คือชาตรีศรีชนนะครับบัวหลวงเป็นเพลงแรกของชาตรีศรีชนหรือว่าสงายชอบเมาสงายพันจอกนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวของเพลงที่ชาตรีศรีชนร้องในยุคที่ทำวงดนตรีให้กับศรีนวลสมบัติเจริญนะครับสมัครรักสมัครแฟนช้ำรักจากเมืองชนสาวผักไห้ก็เรียกว่าบันทึกเสียงครั้งแรกเพลงบัวหลวงก็ประมาณปี2012โดยไปประกบคู่กับเพลงรักหน่อยหรือรักหน่อยนะในยุคที่ทำวงดนตรีให้กับทางด้านของศรีนนท์สุภัชเจริญนะครับส่วนธรรมชาติของบัวพืชเมืองร้อนนั้นแน่นอนครับสามารถนำทุกส่วนมาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่กลีบดอกรวมไปจนถึงเมล็ดสรรพคุณทางยาและก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านไทยนะครับกลีบดอกนั้นก็ทำเป็นยาเป็นชาดื่มช่วยผ่อนคลายบำรุงหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตเกสรบัวก็ยังมีประโยชน์บำรุงหัวใจชูกำลังนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งใบบัวสายบัวนั้นก็นำมาประกอบอาหารแบบไทยๆได้ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมทั้งรากบัวก็เป็นยาแก้ร้อนในกับเสมหะบำรุงเลือดครับก็เป็นประโยชน์ของสมุนไพรไทยยังมีบัวหลวงบึงพลานหรือว่าบัวหลวงบึงพลานชัยนะครับแต่บัวหลวงบึงพลานนี่ก็สอนชัยเมฆวิเชียรเป็นผู้ขับร้องนะครับสำหรับเพลงที่ริมคลองสำโรงขอมาก็มอบไปกับทางด้านของคุณผู้ฟังทุกท่านไปยังชำนาญและก็ที่ขอเพลงเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบในครึ่งชั่วโมงที่2แล้วนะครับสำหรับเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณตั้งแต่17นาฬิกา5โมงเย็นกันไปจนถึง1ทุ่มได้รับการเอื้อเฟื้อจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาครับอ่านบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดครับนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้ใช้บริการแบบเป็นกันเองนะครับเชิญที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลามีปัญหาเครื่องยนต์โทรมาที่0624565556อยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านส่วนที่ร้านลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ครับที่ร้านลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245มาฟังอีกหนึ่งบัวนะครับสำหรับอาจารย์สอนชัยเมฆวิเชียรบัวหลวงบึงพลาน

ก็เป็นเพลงของพี่ป้าสายันสัญญานะครับคนที่ชอบสายันสัญญาส่งเข้ามาสิ่งที่แม่ให้มาแม่มันเข้ากับเพลงก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงทำนองเพลงไทยเดิมเช่นเดียวกันนะครับครับพรศักดิ์ส่องแสงพลาดจนได้อยู่คนเดียวก็ยังผิดพลาดได้นะครับหมอจะว่าอะไรนะครับนะก็ถ้ายืนยังไปสาแล้วก็อยู่กันหลายๆคนนะนิสัยคนก็เช่นกันมันก็มีกันทั้งดีไม่ดีทั้งสว่างทั้งมืดนะครับไม่มีเพื่อนก็ไม่ใช่น่ากลัวถ้ามีเพื่อนแล้วต้องคอยระวังตัวน่ากลัวกว่าเยอะเพราะฉะนั้นหัวใจที่เรียกว่าจะใจสูงส่งหรือว่าจะใจที่ยับยั้งให้มั่นคงในทางที่เสื่อมลงนะก็ว่ากันไปนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนั้นเดินทางเข้ามาสู่15นาทีสุดท้ายเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่มเราได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาและปัตมิตรก็คือลุงเรืองอะไรยนต์พร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์เยื่องค่ายรามกำแพงสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับสำหรับร้านลุงเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นั่นก็บริการกันอยู่ที่หน้าเยื้องๆค่ายรามกำแพงสงขลานะครับวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250 0743147357นะครับฟังสายันมาแล้วก็มาฟังยอดรักสลักใจกันบ้างนะครับเป็นเพลงที่คุณคงชื่นชอบไม่มากก็น้อยในเพลงขอแค่

0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357